0: เชียร์กังเมาจื้อละเอ้ย
1: เอาละนะวะนี
0: ่วิ่งอดีนะกุมบาอัชวานี
1: อุ๊ยเอตาลันสิกาเจนกิสไป
0: ไม่ได้ไปมาบงันฮิรุป
1: เอตาลันพิกาเตสดี
0: นั่นว่าแค่สดีดัชเรรากิบักาเนี่ย
1: Ia dua putraku Makarna Satria Sakti Mandraguna Sagurusa Elmu di lengkahan Iraka Nakurayina.
0: Bangun kang.
1: Siap
0: ayangnya ho enoman.
1: Ayo Ki Adi lawan Ki Adi maju.